สวัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 นตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 นตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะของญี่ปุ่นกล่าวว่าเขาตั้งใจจะลงนามข้อตกลงที่จะเปิดทางให้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟพลังแม่เหล็กมองกันว่าเส้นทางนี้จะเป็นโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตของญี่ปุ่นแต่โครงการดังกล่าวหยุดชะงักลงเนื่องจากข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้ว่าการจังหวัดคนก่อนเคยหยิบยกขึ้นมาบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางกำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟชิงคันเซ็นสายลิเนียชูโอเชื่อมต่อระหว่างชินางาวะในกรุงโตเกียวกับเมืองนาโงยะในภาคกลางของญี่ปุ่นเส้นทางนี้จะข้ามผ่านจังหวัดชิซูโอกะซึ่งอยู่ระหว่างกรุงโตเกียวกับเมืองนาโงยะนายซูซูกิยาซูโตโมผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะกล่าวว่าเขามีแผนจะลงนามข้อตกลงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับบริษัทการ

ถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางในวันที่18กรกฎาคมซึ่งจะเปิดทางให้เริ่มการก่อสร้างในจังหวัดได้เขากล่าวว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับคำชี้แจงต่างๆรวมถึงมีการดำเนินขั้นตอนเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวว่าหลังจากได้พิจารณาเรื่องนี้และปัจจัยอื่นๆแล้วผมจึงตัดสินใจว่าประชาชนในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเพียงพอสำหรับการลงนามอดีตผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างโดยอ้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและข้อกังวลอื่นๆส่งผลให้บริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางต้องล้มเลิกแผนเริ่มให้บริการเส้นทางนี้ในปี2570จีนได้ทดสอบขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเกิดความกังวลขณะที่จีนยืนยันว่าการทดสอบเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและได้แจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะดำเนินการทดสอบกองทัพเรือจีนระบุว่าเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่6กรกฎาคมเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ของจีนได้ยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ติดตั้งหัวรบจำลองพร้อมระบุว่าขีปนาวุธตกลงในน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกตามที่วางแผนไว้แต่ไม่ได้เปิดเผยพิกัดที่แน่ชัดหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานโดยอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญชาวจีนในบทความออนไลน์ว่าการทดสอบดังกล่าวอาจใช้ขีปนาวุธจี้ล่าง3บทความระบุว่าขีปนาวุธรุ่นนี้เปิดตัวในพิธีสวนสนามเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและมีพิสัยมากกว่า 10,000 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกได้หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่านี่เป็นการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำครั้งแรกของกองทัพเรือจีนนับตั้งแต่ปี2525และเป็นการทดสอบจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ครั้งแรกโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเหมาหนิงกล่าวว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นการฝึกทางทหารตามปกติและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่เรือพาณิชย์2ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุสในวันอังคารที่7กรกฎาคมรายงานระบุว่าหนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีดูเหมือนเป็นเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของบริษัทแห่งหนึ่งในกาตาร์หน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรหรือ UKMTO เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าได้รับรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนในน่านน้ำนอกชายฝั่งประเทศโอมานใกล้ช่องแคบฮอร์มุสทำให้เกิดเพลิงไหม้พร้อมระบุว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสยังเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีเมื่อวันที่25มิถุนายนตามด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อวันที่27มิถุนายนเหตุโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นหลังบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีเป้าหมายเพื่อยุติการสู้รบมีผลบังคับใช้กองทัพสหรัฐระบุว่าเรือเหล่านั้นถูกโดรนของอิหร่านโจมตีและประกาศว่าสหรัฐได้โจมตีสถานีเรดาร์คลังเก็บโดรนและเป้าหมายอื่นๆในอิหร่านเพื่อตอบโต้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหอการค้าของยูเครนในญี่ปุ่นได้เปิดตัวกรอบความร่วมมือเพื่อแบ่งปันเทคโนโลยีโดรนล่าสุดของยูเครนสำหรับการใช้งานในภาคพลเรือนในญี่ปุ่นหอการค้าแห่งนี้ก่อตั้งโดยชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและบุคคลอื่นๆเมื่อวันจันทร์ที่6กรกฎาคมหอการค้าได้แถลงข่าวเปิดตัวกรอบทำงานที่ชื่อว่าคลัสเตอร์โดรนญี่ปุ่นยูเครนที่กรุงโตเกียวท่ามกลางการรุกรานอย่างต่อเนื่องของรัสเซียยูเครนได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้โดรนสามารถปฏิบัติการได้ในสภาวะที่การสื่อสารไม่เสถียรและเข้าถึงระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS ได้อย่างจำกัด
ชื่อกันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในญี่ปุ่นสำหรับการรับมือภัยพิบัติและการขนส่งกรอบทำงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงบริษัทที่เกี่ยวข้องในทั้งสองประเทศหอการค้าระบุว่าขณะนี้มีบริษัทญี่ปุ่น4แห่งที่ยืนยันว่าจะเข้าร่วมแล้วคาเทรีน่ายาโวสกาประธานหอการค้าของยูเครนในญี่ปุ่นกล่าวว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากสภาวะสงครามสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคพลเรือนได้และจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้คนสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือจักซ่าได้เผยแพร่ภาพของดาวเคราะห์น้อยโทริฟุเนะซึ่งถ่ายโดยยานสำรวจขณะบินผ่านยานสำรวจฮายาบุสะ2บินผ่านดาวเคราะห์น้อยที่ตำแหน่งห่างจากโลกประมาณ100ล้านกิโลเมตรเมื่อเวลา 18:30 นของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมตามเวลาญี่ปุ่นด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อวินาทีจักซ่าได้เผยแพร่ภาพดังกล่าวต่อสาธารณะระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่6ภาพที่ถ่าย1วินาทีก่อนที่ยานฮายาบุสะ2จะเข้าประชิดดาวเคราะห์น้อยโทริฟุเนะมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์น้อยมีรูปทรงคล้ายตุ๊กตาหิมะที่มีหินมากมายอยู่บนพื้นผิววิดีโอที่สร้างขึ้นโดยการตัดต่อภาพนิ่งของดาวเคราะห์น้อยเข้าด้วยกันทำให้ดูเหมือนว่าดาวกำลังมุ่งหน้าเข้าหายานสำรวจนอกจากนี้จักซ่ายังประสบความสำเร็จในการสังเกตการดาวเคราะห์น้อยด้วยอุปกรณ์อื่นๆรวมถึงกล้องที่สามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้จักซ่าระบุว่าจะส่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากยานสำรวจไปยังโลกการบินผ่านครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจขยายเวลาของยานฮายาบุสะ2ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่ยานสำรวจส่งแคปซูลบรรจุทรายและตัวอย่างอื่นๆที่เก็บได้จากดาวเคราะห์น้อยริวงูเสร็จสิ้นเมื่อปี2563คาดว่ายานสำรวจจะเดินทางถึงดาวเคราะห์น้อยเป้าหมายสุดท้ายในปี2574จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่19เกี่ยวกับการบอกว่าต้องการซื้ออะไร
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำกำลังวางแผนจะไปเที่ยวฮอกไกโดทางเหนือของญี่ปุ่นกับเพื่อนๆร่วมบ้านคือมีย่าและไคโตะและเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือกับฤดูหนาวที่รุนแรงในฮอกไกโดทำกับมีย่าจึงไปซื้อถุงมือกันค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: すみません手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: まどティラバンタッカラップ。
1: タンプーがパナガンカイは。
2: すみません。
0: ขอโทษค่ะ。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: อยากได้ถุงมือค่ะ。
1: พนักงานขายตอบว่า。
3: 手袋はこちらです。
0: ถุงมือทางนี้ครับ。
1: มีย่าสังเกตเห็นถุงมือที่สะดุดตาคู่หนึ่ง。
2: これ、あったかそう。
0: นี่ท่าทางอุ่น。
1: ทำลองสวมดู。
2: いいですね。
0: ดีนะคะ。
2: これ、いくらですか？
0: นี่เท่าไหร่คะ？
1: แล้วพนักงานก็ตอบว่า。
3: 1900 yen です。
0: 1900 yen ครับ。
1: ถามว่า
2: カードは使えますか？
0: ใช้บัตรเครดิตได้ไหมคะ？
1: พนักงานขายตอบว่า
3: はい、使えます。
0: ครับ、ใช้ได้ครับ。สำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากได้ถุงมือ
2: 手袋が欲しいんですが。
0: มาดูความหมายครับคำว่า
4: テブクロ
0: คือถุงมือและ
4: 欲しいんですが
0: แปลว่าอยากได้จุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่ออยากจะซื้ออะไรบางอย่างและอยากขอให้พนักงานขายหาให้หน่อยว่ามีของไหมทำได้โดยใส
4: ่กะ
0: ต่อท้ายชื่อสิ่งที่เราอยากจะซื้อและพูดต่อไปว่า
4: 欲しいんですが
0: โครงสร้าง
4: ほしいんですが
0: ประกอบด้วยคำคุณศัพท์อีคำว่า
4: ほしい
0: แปลว่าอยากได้และตามด้วย
4: んですが
0: ส่วนที่เป็น
4: んですが
0: นั้นทำหน้าที่อธิบายสถานการณ์ให้แก่บุคคลที่เรากำลังคุยด้วยได้ฟังไว้และกระตุ้นให้ฝ่ายนั้นตอบสนองครับ
1: ในกรณีนี้คำว่าเทบุคุโรถุงมือตามด้วยกะและほしいんですがเพื่อสร้างเป็นประโยคテブクロが欲しいんですか อยากได้ถุงมือฟังและพูดตามนะคะช่วงท้ายๆของประโยคขอให้ลดระดับเสียงลงมาให้นุ่มนวลหน่อยก็จะฟังดูดีขึ้นนะคะเชิญเลยค่ะ
4: 欲しいんですがテブクロが欲しいんですがテブクロが欲しいんですが
1: พูดได้คล่องหรือเปล่าคะทีนี้มาฟังบทสนทนาที่ระบุถึงสิ่งที่เราอยากจะซื้อในร้านค่ะ
5: すみません北海道のお土産が欲しいんですが
6: そうですねこのお菓子はいかがですか
0: มาดูความหมายกันครับ
5: すみません北海道のお土産が欲しいんですが
1: ขอโทษค่ะอยากได้ของฝากของฮอกไกโดค่ะ
0: คำว่าคือคำประมาณว่าหรือนี่นะใช้เพื่อเรียกความสนใจของอีกฝ่ายครับและคำว่า
4: お土産
0: คือของฝากหรือของที่ระลึก
6: そうですねこのお菓子はいかがですか
1: ถ้างั้นนะครับขนมนี้เป็นยังไงครับ
0: สำนวน
4: そうですね
0: แปลตามตัวอักษรคือนั่นสินะแต่ในที่นี้มีความหมายว่าขอคิดดูหน่อยจะใช้เมื่อกำลังคิดว่าจะตอบยังไงครับต่อมาคือ
4: このお菓子
0: แปลว่าขนมนี้หรือขนมชนิดนี้และ
4: いかがですか
0: คือสำนวนแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างใช้เพื่อแนะนำอะไรบางอย่างครับ
1: ฟังแล้วพูดตามค่ะ
4: お土産が欲しいんですが北海道のお土産が欲しいんですがあのすみません北海道のお土産が欲しいんですが
1: เป็นยังไงกันบ้างคะ
0: ทีนี้ก็ได้เวลาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นๆแล้วครับสมมุติว่ากำลังเดินๆอยู่แล้วจู่ๆฝนก็ตกลองบอกพนักงานที่ร้านว่าเราอยากจะได้ร่มสักคันคำว่าร่มพูดว่า
4: คาซะคาซะ
0: เชิญครับ
7: あのすみません傘が欲しいんですが
0: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมตอนที่คุยกับพนักงานขายเมื่อจะจ่ายค่าถุงมือจำไปทั้งสำนวนแบบนี้เลยนะครับ
2: カードは使えますか
0: ประโยค
4: カードは使えますか
0: แปลว่าใช้บัตรเครดิตได้ไหมคำว่า
4: คาร์ด
0: มาจากภาษาอังกฤษคำว่าคาร์ดในที่นี้แปลว่าบัตรเครดิตซึ่งพูดเต็มๆว่า
4: เครดิตคาร์ด
0: หรือว่าจะเอาบัตรเครดิตที่ต้องการใช้ให้ดูแล้วก็ถามว่า
4: このカードは使えますか
1: ทีนี้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: カードは使えますかカードは使えますか？
0: ฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
2: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
3: 手袋はこちらです。
8: これ、あったかそう。
2: いいですね。これ、いくらですか？
3: 1900円です。
2: カードは使えますか？
3: はい、使えます。
9: ハルさんの知恵袋。
1: ช่วงถุงความรู้คุณฮารุมาแล้วค่ะวันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตในญี่ปุ่นค่ะ
0: คุณสุทิพรใช้บัตรเครดิตในญี่ปุ่นไหมครับ
1: ใช้ค่ะใช้ตลอดเลยค่ะตามโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้ารับบัตรค่ะเว็บขายของออนไลน์ก็รับนะคะแต่บางทีก็แปลกใจนะคะที่หลายแห่งไม่รับบัตรค่ะ
0: ใช่ครับแม้ว่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือรูปแบบอื่นที่ไม่ใช้เงินสดนั้นมีอยู่ทั่วไปในญี่ปุ่นนะครับแต่ตามร้านเล็กๆในพื้นที่ที่คนไม่พลุกพล่านบางครั้งก็รับเฉพาะเงินสดนะครับ
1: อย่างนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ
0: ครับร้านค้าที่รับบัตรเครดิตกำลังเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นครับตู้ ATM บางตู้สามารถใช้บัตรเครดิตกดถอนเงินได้นะครับที่ทำการไปรษณีย์และร้านสะดวกซื้อมักมีตู้ ATM ติดตั้งอยู่ด้วยซึ่งมักจะรับบัตรที่สถาบันนอกญี่ปุ่นออกให้ครับ
1: อ๋อเหรอคะแต่ยังไงเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่นการเตรียมเงินสดสักจำนวนหนึ่งไว้ใช้จ่ายก็สะดวกกว่านะคะและควรศึกษาข้อมูลไว้ว่าที่ไหนใช้บัตรเครดิตได้บ้างหรือที่ไหนใช้ไม่ได้นะคะ
0: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
1: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
0: สวัสดีครับที่นี่ NHK World Japan
1: Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.